หนเป็นตั้งเห็นที่ไหนเบี้ยกินเตียงเวน่ะเจ้าบวชเนาะชื่อท่านนั่นปู่ขวาจักรเจ็บเออปู่ขวาไอ้คดีสุดาเตียงเวฮะเตียงเวจริงเหรอเจ้าไรฮะชื่อชื่อคำจะชื่อที่ฮะสามสิบแปดเวสิงห์เหรอที่ตบชาจำจังนะจังเออทั้งหมดตรงต่อสิ跟ไม่จ่ายตรงต่อใจเตรียมป่วนเออเออที่ที่小委局核心经费เออเอาไปซ่าในไปในเป็นต้องตัวจี้ยาวละฮะตรงไหนไปนั่งว่าเฮือละคนไหนไปไปละฮะให้เป็นต้องตัวจี专门ไม่发到企业啦ตรงนั้นที่有当时啊社会局冇真侪善心人士的单位来配合吼我今仔日对一个单位啊明仔日对一个单位吼甲社会局配合吼伫什么所在要发便当嘛当然便当都是有限啦便当吼聊聊聊这里。那么两啥呢？伊只鸡油吼，大家知影，每一个关节拢同款。社会局迄边有登记呢，登记就登记鸡油。你要做流浪汉鸡油，你爱去登记。那无政府单位，然后一寡资源吼，就是人好心讲要给你就无分啦。这个叫名册啊。你爱知影讲，你个外国同款呢？大家茫想讲，台湾鸡油流浪汉得去登记，外国你要做流浪汉吼，要做迄个鸡油吼，你嘛是赶快来登记，登记有册，连讲政府啦有一寡好个报道，你都拿来不了无吼。好，结果伊讲伊是鸡油啊，我讲三百块尔咧，我甲你讲吼，我无想要食头路，我对外人生安排咧，我要做鸡油啦。我就感觉弄榴莲啦，但是我也袂做歹啦，我也袂抢、袂偷吼。好，但是我都无想要食头路啊，我都食啥等都来讲本创啥吼。啊，你俩讲是会使，这个是民主国家，所以我咧讲民主国家就是安尼，民主国家就足民主嘛。你家己对你家己生命、生活、人生，要哪安排是你的自由。外国卖讲三百，外国冇二十几岁呢，少年到有够少年吼，敢问讲？嘿，啊！你这少年好加好酒，你敢去做工课？我就不爱做工课啊！我无想要做工课啊！我就想要过这个生活吼、哦，就是弄榴莲啦吼啊啊！都我也袂食毒做歹话无吼，但是问题我就无要做工课，我就做鸡油啊！啊，就讲本啊，六五块无三块无吼，啊，若无就困土家啦，什么吼，伊就要做安尼，会使无？当然会